สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันที่1กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นขึ้นภาษีขาออกจากประเทศจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนหรือราว616บาทเริ่มใช้ตั้งแต่วันพุธที่1กรกฎาคมทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นต้องชำระภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศค่าธรรมเนียมนี้ถูกบวกเพิ่มเข้าไปในราคาตั๋วเครื่องบินตั๋วเรือและตั๋วอื่นๆที่ซื้อตั้งแต่วันพุธที่1กรกฎาคมภาษีขาออกก่อกำเนิดเงินเข้าคลังให้รัฐบาลปีละราว 50,000 ล้านเยนหรือราว 1,265 ล้านบาทคาดว่าการขึ้นภาษีนี้จะทำให้มีรายได้เพิ่มปีละราว 120,000 ล้านเยนหรือราว 24,634 ล้านบาทรัฐบาลมีแผนใช้รายได้เพิ่มเติมนี้ในการรับมือภาวะนักท่องเที่ยวล้นหลามและความท้าทายอื่นๆที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะเดียวกันรัฐบาลลดค่าธรรมเนียมในการขอทำหนังสือเดินทางเริ่มตั้งแต่วันพุธที่1อันเป็นมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินแก่พลเมืองญี่ปุ่นในการเดินทางไปต่างประเทศค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางอายุ10ปีลดลง 7,000 เยนหรือราว 1,437 บาทสหประชาชาติกำลังเร่งดำเนินความพยายามบรรเทาทุกข์ตามพื้นที่ต่างๆที่เสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวเนซุเอลาเนื่องจากฝนที่ยังคงตกหนักกำลังเพิ่มความเสี่ยงก่อภัยพิบัติซ้ำเติมเมื่อวันที่24มิถุนายนแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ถล่มประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้ประธานสภาแห่งชาตินายคอร์เคโรดริเกสยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต 1,943 รายณวันอังคารที่30มิถุนายนความเสียหายจากแผ่นดินไหวกระจุกตัวอยู่ใน2เขตของรัฐลาโกอิราริมชายฝั่งทะเลแคริบเบียนอาคารอพาร์ตเมนต์และบ้านพักตากอากาศเป็นจำนวนมากรวมอยู่ในโครงสร้างที่พังถล่มผู้คนจำนวนมากยังคงตามตัวไม่พบข้อมูลดาวเทียมที่เผยแพร่โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA เผยให้เห็นว่าเขตเหล่านี้อยู่ในวงล้อมของเนินเขาและชายฝั่งขณะที่อาคารส่วนมากในพื้นที่นี้พังทลายไม่ก็เสียหายยับเยินผลวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอนประมาณว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ดูเหมือนก่อความเสียหายไม่ก็ทำลายอาคารไปราว 58,870 หลังทั่วพื้นที่ประสบภัยโฆษกสหประชาชาตินายสเตฟานดูจาริกกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนว่าทางองค์การกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนฉุกเฉินรวมถึงการจัดหาที่พักพิงเขากล่าวว่าความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มและการพังทลายเพิ่มเติมกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนยังคงตกหนักญี่ปุ่นจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปยังเวเนซุเอลาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวรุนแรงที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนนายโมเทกิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนว่าญี่ปุ่นจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามคำขอของเวเนซุเอลาผ่านทางองค์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าสิ่งของที่จะส่งนั้นประกอบด้วยถังเก็บน้ำพลาสติก 1,500 ใบและเครื่องกรองน้ำ30เครื่องนายโมเตงิกล่าวว่ามีการส่งทีมงานของใจก้าไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความต้องการด้านการแพทย์การฟื้นฟูและการบูรณะเขายังระบุด้วยว่ารัฐบาลมีแผนที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นซึ่งรวมถึงการส่งทีมบรรเทาภัยพิบัติและการให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแบบให้เปล่าผลสำรวจทางธุรกิจที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดในญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ดีขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่5แล้วแม้ว่านักวิเคราะห์จะกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นดังกล่าวก็ตามธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่การสำรวจความมั่นใจของภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่มีต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศหรือทางคังประจำไตรมาสล่าสุดในวันพุธที่1กรกฎาคม
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น5จุดจากผลสำรวจครั้งก่อนมาอยู่ที่บวก22ตัวเลขที่เป็นบวกชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับสภาวะทางธุรกิจมากกว่าบริษัทที่มองในแง่ร้ายการสำรวจนี้ครอบคลุมบริษัทประมาณ 9,000 แห่งความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลดีขึ้นเนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และชิปเป็นไปอย่างแข็งแกร่งในทางตรงกันข้ามความเชื่อมั่นในภาคปิโตรเลียมและถ่านหินลดลงเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่มีผลกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมเพียงเล็กน้อยดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสโดยอยู่ที่บวก37เพิ่มขึ้น1จุดเมื่อมองไปยัง3เดือนข้างหน้าความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ลดลง5จุดขณะที่ความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตลดลง9จุดคณะผู้เจรจาของสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในกาตาร์เพื่อจัดการเจรจากับบรรดาประเทศผู้ไกลเกลี่ยแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมาเจรจาแบบพบหน้ากันเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐบอก NHK ว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ผู้เป็นบุตรเขยของนายทรัมป์จะพบปากกับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลรอมานอัลซานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าคณะผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านจะจัดการเจรจาแยกรอบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์และปากีสถานในวันพุธที่1กรกฎาคมนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะพบปากกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์เขากล่าวว่าพวกเขาจะหารือเรื่องการปฏิบัติตามหลายส่วนของบันทึกความเข้าใจซึ่งรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดนอกจากนี้เขาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการประชุมใดๆกับฝ่ายสหรัฐนั้นไม่มีการวางแผนไว้แต่อย่างใดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านายมาจิดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์กล่าวว่านายวิทคอฟและนายคุชเนอร์นั้นเวลานี้อยู่ในกรุงโดฮานครหลวงของกาตาร์เพื่อพบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์เขาเสริมว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเจรจาโดยตรงกับคณะของอิหร่านในการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพยายามยุติสิทธิการเป็นพลเมืองโดยกำเนิดโดยอัตโนมัติสำหรับเด็กบางคนที่เกิดในสหรัฐอย่างไรก็ตามศาลสูงสุดได้ตัดสินคัดค้านผู้นำสหรัฐศาลสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนโดยระบุว่าสัญชาติเป็น

ของเด็กทุกคนที่เกิดในสหรัฐแม้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะพำนักในประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือพำนักแบบชั่วคราวก็ตามในทรัมป์กล่าวถึงคำตัดสินนี้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าแย่มากสำหรับสหรัฐแต่เขากล่าวเป็นไงว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ง่ายๆผ่านการออกกฎหมายโดยเขาได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขนโยบายดังกล่าวในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุพูดกับมิย่าว่า、
2: おかえりなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ。
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野เป็นยังไงบ้างคะ？
1: มิย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです。
0: สนุกมากค่ะ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ。
3: とても美味しかったです。
0: อร่อยมากค่ะ。
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมิย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: สごく楽しかったです
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: สごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: たのしい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: かった
0: อย่างคำนี
5: ้たのしいです
0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: たのしかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
1: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: たのしかったですすごく楽しかったです
0: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: おいしかったです。
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย。
5: おいしいです。
0: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี。
5: いいです。
1: นี่เป็นการ

0: ผันแบบพิเศษใช่ไหมคะคือรูปอดีตของอีผันเป็นโยกัตตะใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
2: ชินเซทสุนะ
1: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
2: ชินเซทสุเดส
1: การผัน
2: ชินเซทสุเดส
1: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่เดสด้วยเดชิตะก็จะได้ว่า
2: ชินเซทสุเดชิตะ
1: และเมื่อมีคำนามและมีเดสตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
2: たのしい旅行です
1: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
2: たのしい旅行でした
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
3: 大阪はどうでしたか
4: 良かったです。とても賑やかでした。
1: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
3: 大阪はどうでしたか
0: 大阪เป็นอย่างไรคะ
1: คำว่า
2: 大阪
1: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
2: どうでしたか
1: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
2: どう
1: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีเดชิตะตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
4: よかったです
0: ดีครับ
4: とてもにぎやかでした
0: คึกคักมากครับ
1: คำว่า
2: とても
1: แปลว่ามากและ
2: にぎやかでした
1: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์ณคำว่า
2: にぎやかな
1: แปลว่าคึกคัก
0: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
2: 大阪はどうでしたか良かったですとても賑やかでした
1: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
2: สุบาราชีสุบาราชี
1: เชิญครับ
4: สุบาราชิคัตตาเดส
1: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
5: おかえりなさい
1: สำนวน
2: おかえりなさい
1: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
2: おかえり
1: หรืออีกด้านหนึ่งพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
2: おかえりなさいませ
0: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ
6: おかえりなさい
7: おかえりなさい
8: おかえりなさい
1: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: おかえりなさい長野はどうでしたか
3: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからお蕎麦も食べましたとても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
0: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือมีย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชิงคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชิงคันเซ็นค่ะ
1: คุณสุทธิพรเคยนั่งชิงคันเซ็นในญี่ปุ่น

0: ครับ
1: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชินคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
0: ครับรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทั่วประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้โดยชินคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆ นะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
2: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.